0: ตลิกบัดจาสตุงเตรงแต่ดักกัมพูเชียจาสลายลิงลางหัตอยปังฟังตะกมเลชัวว่าอันนี้มันตรมาจานเปิมจังชนีเตะแต่ดักปูลตะกอบตะกัดอากาจับฮะปองแต่ดักตะเจลึงเลียมฮะปองจัดเจหัตอยจังจับจังอากาจับดุนไดพอกระตระเทิงตรึกอุยบานเย็นจาสลายไม่ฟ้าจาสตุงเตรงอดินฟังตะกมทริปนิมตรมาจันดึงจาสลายดูพยินลางตรองหัตอยตะยุงเปิมจังกงเห็นเละวังตะกงโคลตะปูลหวังอันซาไลลักษะเมลประตามกาเพตอบแบบไม่ว่าอตอกดึกอันนี้มาตรองประจานเลิมประจานอันโน
1: ฟืองท้องยึดวิดีบารยึดเป็งโตยินโฟปลีปังลายยึดบาระโบบาเร็งอุ่นนำวัดเจปอนยึดเปือระโบสินเทงมัดปังไงดึงไปเย็นหลังดีเปือโตยินโฟปลีตามมาเล็บกระจิดกากระสุอุ่นนำกระจิดตรองฮามิดมิงเด็กจัดนักเกิดกัลปะลังใหญ่ดีมอันนี้วีระไรอตอกจินในเปื่มจางปังคุลตะปูจินจิบันปลีปลาฮาไดนอสดังตะยุงปยิงตะนออันนี้จีเชอวันหวาปังรินตะนออันนี้สดังจินเนอร์อันนี้ดังรองฮามิดมิงกระโซโตยันโฟปลีลำตรีงดังบายิดเปงตะยุรวีปะยิดมุ่งอันนี้ตะยุรยิดบาโตยันโฟปลีเดบลอยดำยิดบากระเคร่งฮาไดนอกระโซปงายเปื่มจางบัดปลีปลาดังดำยิดบาดูตะยุรวีปะปิงยิเปงนูยิดสิ้นปงายระกาดีลังแยกเกดโดจิงไซเกียกจิตฟืองต้องยึดอดีนเกดังตะดองฮามิดมิงอรอนารเปงยิเคดเราสนามบาร์โบวายเดราตะกอบปยิงตะนออันนี้เปื่มจางเบียวปงายเปื่มจางอียันนี่สะดึงเกียวีลังเริ่มมังจลนาว
0: อตอกเลจัวดึงดักซิเล็กเตอร์เบียนดองดึงตรีงกะนามตรงบุเตงเวียนปังอันนี้เอียทองดักเมกองจาสลายทะพอกตะลิกเปิมจางได้จินีตะนออันนี้จามดักซิวะตอกกินตีดักซิลูกติ๊กปังเต็มมาตรอตะมามเตจารลำตะนออันนี้วิญกุยเนินตะนออันนี้จามดักซิเลจารสดึงตรองเปิมจางอันริมโตดักซิลำปังวากะเตดักมดเล็กเจอตะมามจำตั้งเอจารได้จวกยอกจามดักซิดีจามดักซิกุยเนินอันนี้จามดักซิกุยเนินจามดักซิถิ่นไหนปังอันนี้จามดักซิเมียนตรุงกำเสียงยอกเตาติสดึงเจเจนตะมามจำระนารรอยตะกุจุงเกอฮกัดอตอกจามดักสิแตดักจามดักสิยาลายนอกจามดักสิลอยมุ่นลำคูลจามดักสิสุเปงกูได้ตุยงเปิมจางหลังสะปังเม็ดรอมๆมักลอยเลือดตรองจางเติมลอยแกดังปังมุดสวยยกถอยเละให้เม็ดมิงอันนี้เติงเตาสุเมงจามดักสิกุยเงินหลังสะจำเละเตาทุสนำบาร์โปเปียงคิดปังเม็ดมิงอันนี้เตาดำจิตฮับโปเจเบดุบเตมาตอนนอจาตะปอกปะจิงจามดักสิภูมิปังตอกตะนออันนี้ตรองดักสะดึงอันเปิมจางตะมางอยลังยอดเดตลิกเปิมจางชนในอันนี้จามดักสิกระโจตะมามรำเละเบิดอันนี้ตอกดึงสิ้นเพชรปวนจิ๋วสนำบาร์โปจิตงามตอกจิตเปงเพชรงามจิ๋วตันสนำบาร์โปบาจิตดำตะกอเปิมหล่อจระว่าตอกกินเตตริง
1: พองกินเตสะดักสมัยฮัตไดปังอุยบานมัดตันเตดักเวียดนามซะปังอันนี้เปิมจางเตดักซะมังยางตะกุมอดิบาพองปรุยอันสินบาอุยนามปังกอนกุงว่าเปิมจางเปียนอันนี้สนามบาร์โปบาจิตเราเกี่ยนอดิมอุยนามในตะกุมว่าอารีประตำแดงบาจิตดำเฮกตาบาดักยายกยุงยายกบาอดิบาเติมนอจีโอไฮปังฮาร์ดเกอร์ไฮบุนบุนฮัตไตปังตะดังปะยาวตะมำปังไอเจ้าจางอุยดีฟางเปิมเกื้อดิมเลือประทำปะทอคือถดดังรีประทำโยกอมดีดังจีนเปิมจางลอยเปิงเร่งหามยุติอุลักจีนดียกดังจีนเปิมจางจีนซัชวิลังเตเฮประทำบาฮัตไตจีนเมืองยายกก่อนปลีตะกอบตะดังฮัตไตตะกุมตอมเอาตะกุมก่อนปลีเสดังเจ้าจางอตอกถูยกดังนอหลังทุกกะนาวทะยุงปังกระจัดอนันเพดักสมัยเริ่มดิมสนามอนุ
0: เลิมมังจัลบาร์โปบาจิตโรบาร์โปเป็งกิจจ้าสลายโกปญะเม็ดยินฝะตะกุมริมสาเพืองเลิมกระนาวตะยุงเปลยปลาเนาปังเปลยปลาเนาจ้าเนาฝะตะกินตีสาหุยตะริงเปลยปลาเกะตรองเสดงเกะนอตัวตะยุงปจิงอตอกฮาเมตโนอันนี้เย็นไว้ได้อกอมจิมตรองจางอตอกินตีเปลยปลาทอยเกอร์อตอกตะมางวยลังเปลยปลาตะเลยตรองจางเมซาเมตมัมลึงพะทอตะตรองจางปังตะกอดอันนี้มตรอเปิมจังดึงนอตะกอบอตอกถูกยักตะเลยจินอริกอนเปลยปังตอกกันนาวตะยุตนุเสดงมักลอยเตรียมสาเพืองเลิมตะยุงปิจิงเปลือปลานาวจะนาวได้เปิมเกี่ยเหตุโซตะกลาเจนกิจุงล้อนอดำจิตนาวเหตุโซกิจุงล้อเลิมตะตรองตะกลาจะยกฝักกระเจ็ดปะเหาะบนตะกลาจินฮาเลนเตรียมตะเรียงได้เหตุโซรอยกิจุงและได้ตะกลาเลอตะนออันนี้ล้อเลิมจะกอมจินเลิมตรองจังว่าตอกกิจุงอันเตรียมอันนี้ได้กิจัดนอตรองอตอกเปลือปลาตรองเปิมเกี่ยตะกลาเกี่ยเหตุโซได้จังมา

ตรองรอยตะบูนเนปนาดังบ้าปริเยวปตารูปจาลายตัวทางเอลอยดิปเนกอนเปลปังเดปูลลอยจุปาลกมึงกะกุปังประกาศตะบบกอนเปลปังเดปูลลมังระรอยดังรองตึง